0: มาตั้งยังความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทสุขสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: เฮ้ยไม่งั้นมาเลยงั้นคนความมือนั้นคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ education center ของเนี่ยเอาสีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language คักชาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินพอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินพอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนชาซีจีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนีปจูดินชาทาว
1: ทำมาเมื่อไงร่างเอง
0: ดักเองเขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าต์ไปตาลีสัตอาร์ชาอันท่านเอาไปสามบิ๊กไปตีสปันเซ็กซ์ตาลีชาบ่อยอ่ะกูดเบรีกูดเบรี
2: गाडी चढ्ने ठाउँसम्म जाऊ गाडी चढ अस्पताल पुगेर पुर्जी काट लाइन लाग कहिले नाम बोलाउँछ अनि बल्ल डाक्टर देखाउन पाइन्छ
3: के भयो बोलादै के गुनगुनाइरहेको
2: होइन बुढीलाई डाक्टरकोमा लानु पर्ने कति समय लाग्छ भनेर यसो हिसाब गरेको
3: हेत तेरी अब पनि डाक्टर देखाउन समयको हिसाब गर्नुपर्छ त अब त सिधै हाम्रो पात्र खोल्नु अनि कुन रोगको विशेषज्ञ डाक्टर देखाउने हो उसलाई अडियो या भिडियो कल गर्नु
2: यति सजिलै
3: अनि त अब हाम्रो पात्र एपबाट विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श लिन एकदम सजिलो छ न पैसा लाग्छ धेरै न समय जान्छ खेरै

0: าตายความมันก็ไงไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้นทำไปบริษัทก็ชิบยันโจรจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช็คไม่ยันมาในคนในคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไปคนน่ะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one ฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เนย์เบงก์เนย์สตามาบิกรู้เฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language การใช้คุปปิ้งเบียบสตาร์ทหอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ทอร์ฟอโต้คอปปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าว
1: อามาเมื่อไงร้างเอ๊ะ
0: ได้เขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนอมด์ตุนเนเอคัสปาต์ไปตาลิสัตอาร์สัตอันท่านนับเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ็กซ์ตาลิสับบอยอ่ะกูดเบรีกูดเบรีกู